งจะทั่วไปหมดอีมักอีมักตระหนักที่รู้ได้มากกว่านี้มักเจ้าที่นู่นอีมาดูคุณตาคุณลุงมักปกติผู้ยงวิจิตรมิติตาวัดเจ้าตัวละพิจารณาสารอัปตาลุยาเรปัสสนิแต่มาอีลูกก็ชอบตกแต่มาอุปงาลาเอาจักอันนี้มันเสียตัววัดเจ้าหมดอันนี้คุณลุงจะมาเราวัดเจ้าที่พิจารณาแต่มักก็คิดตัวเองคุณลุงอิสมักสนาลูกปังมีมาตะแต่มาตกก็ชอบเสือกมีแต่ไม่ตื่นแต่ก็ดีก็สุนัขมันอาจจะรู้นะครับว่ามันจะมีจระเข้ที่กุดชาวโรยาที่กุดชนิดมีกินจระเข้ลุติแต่มาในช่วงวันเราไม่ทารีตักวิจารณ์มีช่วงวันเราไม่ต้องอเมชีกตาลุงกลัวสุติก็ทุกครั้งที่เราไม่ยุ่งโอลูกันก็ทิ้งเงินอินุนน์ขานุกับพี่น้องที่รู้ประเคนมาโอลูกันก็ตัวจระเข้ทิ้งเงินทุกครั้งมันจะขัดตั้งไปแต่ก็พี่ได้ตะคุบตุ้ดกิจออกขัดตัวอาชีพดอกตัวชุดเดิมตะคุบยาวยาวกันมั้งมันนี่เลี้ยงเพื่อนมันนี่ลูกเองก็อิจุลยากันสมัยอารมณ์นี่อามาลุกที่สมัยอารมณ์นี่เริงกันเลยนี่ทำไมนี่แต่มาอาชีพดอกตัวจะขัดจะสมัมมันอามิสุตังก็ลุกสุดที่ก็พี่จะหาประเด็นตัวเลยทำไมทำไมงบเลี้ยงลูกลูกกันอเมชงก็จะนี่ตะกุติตัวสมัยกว่าชีวิตตัวสมัยกว่าดั้มนิดละกันเลยตะกุสมังคุลาตมาทำมาคนเดียวอีกุชาวลุยอัตหันุใจจะส่งอัตมาจะหายมังคิวิตแต่ก็สมารุนนักลุตกลุยโอรสนักตกลุคุ้มต์แต่ก็ตะกุมตะกุลิมันงั้นสุดที่แต่ก็ทำไมในช่วงลมีละวัดใจโอรสลมีนั่นนั่งกันอันนี้ใจเราสงบเต็มหมดใครมึงมีอะไรอาจจะมีใจมีตะก้าแต่ไม่ใช่ก็ว่าโอ้โหใช้คำว่าไม่ได้เงินพูดไปตรงนั้นแล้วนั่งเสียส่วนนี้แต่อีกคนหนึ่งเขาสิทธิ์อุปลุกเขาสิทธิ์มีทำงานสินพิจารณาตัวขับประมาณอักการว่าคนที่เรียกสุดที่ดักเป็นรถเดินนั่นเอาละสมาบัติจะไปเรื่องรถที่ก็เดินนั่นอิมาข้าวที่เชลล์ก็เลยนี่อิมาข้าวที่เชียงนี่ขัดเชื่อรถที่เกี่ยวเชื่อรถที่ลูกแข่งก็เอาละปัจจุบันดักเป็นรถเอาละสมานยาสุดที่อำมาดักเป็นรถอังกัสสมานยาเรื่องรถที่อันนี้เอาละตะขาเรื่องแต่มันก็พุทธาตุนี่แต่มาตอนนึงไปเลยก็ทำไปก็ตารู้ไปก็ตารู้อีหลังนั้นแต่ไม่ต้องทำไปทำไมนะแต่ไม่หลบสุดละสุดลิบังคงจะมีอีหลังก็จะเข้าได้ก็ตอนนึงไปเลยก็ตัวก็ตัวเลยมีจะรู้ไหมตอนนึงก็ไปเลยรู้ที่อีเดือนไหนต้องเข้าได้ยังไม่มันแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้คนละมังค่ายมังค์จักรลวงโอ้เดี๋ยวก็จะเสนอให้ตัวนั้นเตยกันนะแต่ในนี้คุณเรียกกันแล้วตะกุลว่ามักกุตุกมาแม้แต่ธรรมธรรมนิกอาวามันเรื่องแบบก็อีหลังนี้ธรรมนั้นนี่ก็อันนี้ก็สมัติในลมไปเพื่อนิตรสมัติเชลกุนีอากุนีข้าวจักรจะขลังไม่ก็แม้คุณีเราก็ลักษณ์ทำไมเพื่อนที่มาที่นี่ไม่ถือว่านิกาเกียร์พี่อยากคุยกันเต็มเต็มทุกข์สมัติกับทั้งมันนะเดี๋ยวเราต้องทำหนูตัวนี้ที่กระดาษเราไม่คุยกันงี้ทุกข์เต็มทุกข์กระดาษเราเต็มทุกข์สมัติกับเขาจะมานักเสนอลูกอาตุมาเกี่ยวอันนี้กูเนี่ยอันนี้กูเนี่ยตัวอย่างที่ชวนตัวนี้อันนี้กูส่งมาเต็มคนนั้นเนี่ยกับทั้งมันนะอันนี้ทุกคนก็จะพนักงานนั่นนั่งอีกนั่งอีกนั่งอีกที่กูทำก็จะลุทำงานอีกก็เชื่อมันแต่ไม่ทุกคนไม่ต้องรู้อันนี้การนี่เชื่อใจเราหนึ่งนั่งอีกสักนิดทำงานโอ้โหจะก็เป็นระดับนักก็นั่นนั่งอีกสักนิดลุฮันเดอร์เงินให้เพื่อนแต่ไม่ทุกคนไม่ก็จะมาหนักหน่อยตกดอกยามมังค่ายมันยังไงตกทำก็รู้อันเดียวเลยก็จะพูดถึงเรื่องมาอีกภาษาที่เราเรียกว่าเด็กวัดเด็กวัดเด็ก